เรื่องราวนี้คิดว่าน้องได้ไหมอะมูเซียปานาสเดียโตเจ้าได้ก็จะมาติดเงาควมบล็อกกันเอาบุลาอันนั้นจะสกัดเลยงากะกันเอาบุลาภาษาพูดภาษาอังกฤษโอเคงาจะเป็นว่าบาลามอาบะบอมบ้าคิดว่าอูเจ้าอีงาเงาอูเจ้าเอาเนี่ยลีรักเก่งลุลุกันเลยเนี่ยลีทางเอาในซีมาไงจะบวชเงตอลุงแมงประเตียงมารีนีลีแบนฉันรำราเจสบุกียงตัวนมมามาเจียวบ่บ่แกรมแล้วนารวายเนี่ยดิกลัวกับมุนิกามีดีอันนั้นค่ะ

ปาสารุบันมานาหมาดอุดาบิเซยามาตานยาลาอุนวรกัญญาบัวร์ตรอสกักบวงดาตาเอกเซมปาสวิมายังกาดิอาโตปาสารสารตัวสุบะบิเซกัสุนตัวมีเมตุดารมปาอภิทิงาลตินัวปุตุสติยังสารตัวสบัตบัตังดิอาโตลาบานอุดาดิกิมาจูกิดมานอิดมานลังูสัตตาปิงุลุมเรRipot kimana udu dia to udah diganti urang o pasar batu baru tujuh puntang gadian cerita rina bisa nor kita bansa menyamakai lemae bijalae malam

กาบิเซ่ดิมันซางมีเมียดไงกามีดินางอักเสียดดาบิเซ่ดับแร่อุราดิเป็นสรีเต้ากระคุมาเอกิตายรุมาปิงบาตอุราสะเกียดกากตีนิงามินวากามีดาริดันอุดาดิกากะพิวรังอุเปียสบิตานามมาตัวรปิมันซางอาเกดุโลเกสุบาเนี่ยมักสิลาลูนุสิดะยาไคโนเปียลปัมรีนามตารินียงบิกุเรียงอากะจูจัวร์ปิซังกะปัสสารังคาลิลีอุดาห์มิญานุรารามีบาปิเลียห์ญาดีกุนเซลนาง